Dương mơ, ta bằng phụ ôn là khá để dương trâu ca tổ lực tự chất chất gọt. Khi nhóm mặt miền trùm niên ca lực tự chất phẩm án tế. Xôm xa là phiếm chân. Văn là ách tự chô rùm chùm bằng phụ ôn để đặt tay để cất bậc kè lực tự chất gọt bàn. Ách xa ca chùm bùi khít niên oan. ตัวโจรวมจมูกพวกกอดปอมีนึกจำจุนเจดอเมริกันมันเนี่ยให้จีบองพวกองคลาเกิดมีนตูสับการนั่งบันไดสังคมนั่งกระไรกดปีกาตั้งเชิงกดปีกาตั้งได้มีบอกพวกนัดดังไงมีสมบูรณ์ไง เกิดเต่าจีบ้านเปลี่ยนเลนมุดพิภพโลกแก่ทางเลือกตั้งเกิดเนี่ยจืดเปลี่ยนได้เต่าจีเนี่ยปีกามุดเลือกตั้งเกิดยืนตรงนี้ได้ยืนเมียนได้เมียนเชิงกรุบกรอนกายสัมเตียกรุบกรอน แต่ก็ตัดมีนไอ้สัตว์เนื้อไปแต่ก็ได้ก็โหลดนะหรือก็กดเจ็ดจิตเตอร์รุ่งเต้าจิกกดผูกไข่ทางเลือกตั้งเจ็ดกระบอกสัตว์จุ่มนิ่ง บอกกอดอมน้อยตีนแต่เปรียบเทียบเทียนน้อยกว่าการเลือกตัดจัดนี่คือจะเรื่องสำคัญนะน้องๆชีวิตบ่อยเยอะเนี่ยตัวเต็มจะดันตัวเต็มจะเมียนไม่กล้ากับการเลือกตัดจัดเนี่ยกอด ไม่มาสกอตจำนายจ้าจ้าก็มีน้อยเตียนขังลึกตึกจัดจ้าจ้าเนี่ยก็ต่อบ้านี่เชี่ยมน้อยเตียนเดบังบ้านมอปีเปร จังสมยังอันโนสุพิสัตจุปุดับปีคอมาไพ่ปรามกาตกดาลกรบสังกัดจัดนุทเวดุนุทเวอ้อยรุ่นถอยจ่อแต่ปีล้อมมัด นั่งเฝ้าเอาเรียนบ้าเปรียบเปิดในฉบับใจมนุษย์กบงแต่บ้าตึกจัดกบงแต่ปุยกบงแต่บารมกบงแต่ทะเลตึกจัดนับเป็นมีนบุกโกลมันเนี่ยต้องกำซานจะกดเลิกตัด ตกจัดกดหลังจังสอบจังการเลือกตั้งจัดการประสัยตำแหน่งเตะตรงการช่วยอ้อยจิกกำหนดจุดบอลวิจารณ์สำคัญเปรียบแต่หมดดัดเพื่อจัดเรียน มนุษย์กับปงแต่จบนับปัญหามนุษย์กับปงแต่บาดเจ็บเลิกแต่เจ็บก็สบายดีจังมันเอาขนมเปรี้ยวกับปีสุดเพื่อสัตว์มูลเพื่อจะรันนี่ยังปีเลิกแต่เจ็บจังมันเอาขนมนี้

0: ការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបម្រើព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលជឿព្រះណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបូករួមទាំងខ្ញុំដែរគឺតកសំខាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬអ្នកដទៃទៀតដែលជួបនៅបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកដែលបម្រើព្រះយេហូវ៉ាពេញដូចជាអ្នកត្រួសត្រាយដល់ស្មោះត្រង់ជាដើមពួកអ្នកដែលគេពួកគេជាច្រើនអ្នកបានលះបង់អ្វីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចប្រងចង់ឲ្យយើងធ្វើលិមដើរទៅណាតាមសហគមន៍តាមក្រុមជំនុំតាមបងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងឡាយអានេះគឺពាក្យថាត្រួសត្រាយពួកអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងជួនកាលឲ្យទៅគេដើរទៅចុះទៅតាមសហគមន៍ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់គ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសហគមន៍មានន័យថាមានអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ទេមានអ្នកអត់ជឿព្រះមានអ្នកដែលអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអ្នកជឿព្រះទៅចូលដំណោមជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះផ្ទះមួយដែលអត់មានទន់លឺដំណឹងល្អពីព្រះសູ້នៅពេលនោះយើងមានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលកំពុងតែកើតពងបាក់ទឹកចិត្តផងស្រាប់មានដតីមកលួចទឹកចិត្តក្នុងគាត់អានេះចង់ចាគាត់លើកអាចក្រោយគាត់អូពួកណាទេមកចូលលេងទេកំចិត្តគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបានជីវិតដូចខ្ញុំទេយើងមិនហ៊ាននិយាយដល់អ្នកដតីទេតែលោកគេដឹងរឿងរបស់យើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនបានរៀបរាប់បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនេះវាកើតខ្ញុំនេះវាកើតទឹកទាំងនោះបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនទៅលសោះសម្បីតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយើងគិតនៅក្នុងសម្ងៃនេះគ្រួសារទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះសម្បីតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក៏ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងឲ្យយើងដឹងដែរឲ្យយើងដឹងតើគាត់ទៅញ៉ាំទៅនិយាយប្រាប់បងនិយាយប្រាប់អូនផ្សេងនោះទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានមួយដែលយើងចាំភាសាខ្មែរយើងសង្កេតមើលគាត់ពេលត្បិតតាការបាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលគាត់ណាពីមុនមកគាត់យ៉ាងម៉េចអើគាត់យ៉ាងម៉េចភាសាច្រើនខ្ញុំច្រើនតែចំណាំអញ្ចឹងនេះស្រាប់បាត់ប្រសពខ្លួនខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យចៅរាវសបាយលេចអរជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាស្អែកខាងស្អែកគាត់សកួតសកុំគាត់មិនសូវយាយគាត់មិនស្ដីនឹងគេអាចចាប់រំមកថាតែគាត់នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីគាត់គ្រុនគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរនាំគាត់ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗការបាក់ចិត្តមិនមែនអត់ទេមានតិចហើយនឹងច្រើនទូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសាវកប៉ុលក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅខាងដើមមិញថាយើងឯងភាសាខ្មែរម្នាក់ទំនងនេះជំនួសដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់គាត់ឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់ថាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ចាស់ទុំ วิหรือสำหรับรูปของวิหรือก็สำหรับนี่นาเดถ้าเตะบอกโอนถึงอคเนเมียนเสร็จเมียนอำนาจเตียนสำหรับเลือกตั้งเจ็ดถึงอคเนตั้งย่อมได้มันจำบัดโยกรุนี่หรือกรุนุตัวเลือกเตะโจรวมถึงอคเนตั้งใบสัตว์กลางฟังจังการเลือกนี่สำคัญสำหรับชีวิตเยอะเนี่ยขย่มเลิกอุติฮอทำไมพายเจมาเต็ดมนนี้น้องมันตีไปแค่เขย่มมาโจดสุสกตจมูกมาไงมนมีเนี่ยจมูกมันเนี่ยมันนั่งจิกเกิดโคจัดไอเต้กระโดดปีกเกียกระปงแต่เธอทำไมนั่งรู้ที่มกรอมปูใบจวนยังดังสนับไว้ปูจับสอบกรบนี่กาได้เยอะปะตึกจัดงี้บ่มพอดกิดเคลยยังรู้ดำดังเพลียมยังสอกสดายยังดังตะกอนเมียนปัญหาไว้สำหรับชีวิตกว่าเตะปันกันยังช่วยสอกสดายแต่บ่นองจังมันตามที่เป็นนิมุยนิมุยกิอ้อยเมนเนี่ยกับดอเมอร์ไทยผู้คลายปัญหาจังการลังชีวิตเยอะเนี่ยเนี่ยสำคัญยืนกับเกิดคลายไปยืนรอเนี่ยนาได้ยืนไอ้ตกเจ็ดบานยืนไอ้ปรับปีปัญหาน้องชีวิตเยอะยืนตกอดออกกอดช่วยดอสไลนี่สำหรับเนี่ยดนตรีบ่อยยืงได้ดาวตามเปรียดาวชิมวยนองปรางดอกสลายยืงดอกสลายชีวิตเนี่ยปรางช่วยยืงนั่นก็บ่อยยืงบ่ติดจัดจังส้มยืงอ่านตกกระปีมือเจ็ดนาวซาโลนิกเทศาลในตีมวยชุบปีปอไปโดยยังชอบจัดสลายบองโปนยังจิกขังยังมีน้องมันตายประกอบดำนังหล่อชูบองโปนปนนอเตกือเต้าสู้ดูชีวิตสำหรับบองโปนทันติดผ่องทบัดยืนสำหรับบองโปนคลังนะอันนี้ยำอ่านกับพี่สำหรับไหนจังเอาไปเดี๋ยวยืนเคยนอนคลังนี่ไปคลายังเคยรู้บองโปนบางสลายเรียบบางตรงบางสกุลนะจำนวนยังตอนนี้นับไปยังตอนนี้ยังเคยได้เมียนบางโพนมวยนู้นก็เกิดบางมันทายจีเวนเต้อาจเล็บบางเปรียบเล็บบางเตียงรอบสบัดมวยจำนวนนับใบใช้ชูนกนับไปนกกกระปงเตมีนปัญหากระปงเตมีนปัญหาจังการเรียบสำคัญชุมมวยบางคนยังยังอักนี่ได้เราอุติยาทักยามจิเมกุสันมีคนดอกประจำมีคนมันเนี่ยติดหรือปีเนี่ยติดหายยังมันสบายใจกอดมันสบายใจจุดมุ่งก้อนนับไปเด็กกอดเพิ่มหล่อ
1: ចង់រវីរវល់ទេ

0: พระเยโฮวาทรงเชื่อปนลืมให้เจ้าสิกใดสังครอระบอกขญมตาขญมหนึ่งเต้าคลายจมพ้นเนี่ยนาพระเยโฮวาทรงเชื่อตีเปิงปุ่มเนี่ยในจุบขญมตาเต้าไอขญมเพยจมพ้นเนี่ยนาตบัดนอทไงอากรตรงหนึ่งแท้เรศักขญมโดยกำบังนกน้องปุ่นตรงก่อนนึงมมปวนขญมนกที่สำงัดน้องตรสาตรวงให้หนึ่งเลิกขญมลาดาลึกธมดาขญมอันสวยรบเรียโฮวาให้ตรวงก็ได้ตอบมกขญมก็เพราะไอขญมรุ่ยปีอัดยังสิกได้เพชรระบบขญมเรียตรวงจะที่ปึงโจรก็เจียกกำลังในยังขญมเจียจุมนุ้ยในนอจุบจะมุ้ยขนองเกลียอาซอนฮัดนุยังขญมมึงเหมือนคล้ายเลยตัวบ่แพ้นใดแปรปรวนตัวหายพนมเตียงปนมานเราเรื่อเทียจอนอกกันดาลสมรกอดดอยแต่เวลียนาดักตุบองกมไปนุตุบองกมตุกจัดดตรวงนอกคงเปรียตุลบังกมนึ่งสาสาเปรียบันตุรงคือสิกได้เปงเปียรบบตุลบังกมนุบันตุกนอกนองเปรียตุลบังกมนึ่งมันคลายเลยตาสัจเชียมอาจเฟอร์ไวดอลตุลบังกมบ้านแองหนึ่งมันเพยคลายไว้เลยตัวเตียงสิกได้สัญญคลายโนเปลหยุบหรือปรุงแต่ถ้าโนเป็นไงหรือสิกได้เวตเนียดัลแตงเมียนโนขนองยิงงงเงินหรือสิกได้เฮนเนียดัลบอมพลายโนเป็นไงตรองพองแต่เนี่ยนาเดลสตับตามอันนึ่งเราโดยสิกได้สกปรกให้หนึ่งมีสิกได้สมระแอบให้คลายจมปูกะอักรอเลยเราไอ้ปรับเราปุ่นเนี่ยเดลมีจัดให้คลายทาจูอ้อยมีกำลังจ่อกำอ้อยคลายเลยมือเปลี่ยนในเนี่ยรอลขี้เนี่ยตรงนึงยิงหมกสองสักให้หนึ่งยกรงบนรบบเปลี่ยนหมกตรงนึงยิงหมกช่วยสองครัวเนี่ยรอลขี้เนี่ยเมียนสิกได้ไปคลายนานกน้องสิกได้สโลไลน์เลยสิกได้สโลไลน์ดัลเป็นขนาดนุบันดังสิกได้เพยคลายเจงพีโปรสิกได้เพยคลายแต่จบเมียนสิกได้เวตเนียหายเนี่ยนาดัลเมียนสิกได้เพยคลายนุมันตัวบานเป็นขนาดขางแอสิกได้สโลไลน์นอไลเต
1: ้จำเรียบสูวะเสบระไอ้ยาเพื่อไปเหี้ยเจ็ดลบมาไงนี่คิมโชว์นะครับปีพรุ่งคิมมีปากามีเน็ตไนท์ฮัตพลันหายหน่อยหน่อยจำติ๊กเซน

0: รงมีประตูฐานมีตัวปนเปื้อนไตเมฆดำใบหน้าแยกทิ้งตกวันนั้นไงหนึ่งคำรงตัวปนเปื้อนท้องเจียวตูมุ่งท้องสมบัติเรื่องเปิดเจียงนับบมถึงเป็นทั่วอันไหนคนมานุก็มีเมียนพระหลังง่ายบุญ
1: ที่เจริญบ่อยบาสัน

มันไล่มีนตะเจี๊ยกรอดสเปกดาวคือมีนปีปัวปัวซอให้นปัวสวายให้นจีบอกเยอะจีคือจีหนึ่งวงหนึ่งจีฉามจานจีฉามอาจหามุยติกับบ้านจีใบดงคือมีนเรียงใบดงให้มีนสันใดคิ้วกรูชมาอัมบัลสลักติมให้นึงติมซอจิ้งจั้มให้นึงกรูชเจนจานนี้คือกรูชเจนบ่อยเยอะวิมินรู้จิตป้ายมกรูชนึงให้นึงตึกสิวจานนี้คือเครื่องซ้อมระบบฉาบายบ่อยเยอะให้ขยมนึงมึงหันจุนระบุไม่ระบองโอนปีระบีบเถื่อนจะยังดับใบให้ยังดับติมจิ้งจั้มจากติมจิ้งจั้มยังไม่ดับจั้มตีปูปูไม่บางปูคลาก็โจจันเนี่ยคลาก็ไม่ใส่โจจันให้ยังดับอัมบัลให้ยังดับบันไลยังดับกระดจะประสานปุ่มไม้บางปอนยอมไปไอ้ดำไลฟ์สิงบ้านที่จำลองจำนวนจะได้บางปุ่มไม้บางปอนแต่ขยมเรียวโมไตใบมุกตีบันไลปุ่มไม้บางปอนจังจะจะดำบันไลจันดำบ้านหรือมือกระดาษติกับบ้านไลจังยังดำแต่มันติดให้ยังดำจี้

รุ่นตรงเมตรบรรทุกตั้งหนึ่งทาบ้านหนึ่งบ้านอัดตุกเอาหนึ่งหายไอ้ผู้เนี่ยได้องคุยนัดตกชิมวยก็จับตาคิดขนมจัดทาตาเนี่ยนี่ที่เอาไว้ได้อัดตุกบ้านบ้านพองชนะตัวตั้งสตรีนุธาสุดได้ชุมเนื้อบ่อนเหนียงบ้านสงครู

0: chúng con เตรียมเขียนประเมินปัจจัยอันยมจะให้ที่มาตรการขอความตรวจเป็นหลักเนี่ยเพื่อสร้างความได้ไตรล์บอบซาชนะยูฮาสคันองไซซับชนะมโนยับมีเพลย์รัสซีเอ็นเนอร์ที่ยูฮาสตานเอจิ้งดีเนสตอนใต้เปรียสันเชียมเกย์ away เธอกาเปรียอายรูทกายเปรียพระเกย์พิทังไงเอตต์ตอลทังไงพระฮะรอยกรุบสำหรับทังไงนี้ตรงที่ยังมันอภิญญาเปรปัญญาอะไรการสักสมองกรุ๊ปสำหรับพิจารณาเกี่ยวกับนุสัยสัจจะอัตตาขวักขาข้าอจับเพรตวัสมรับเกย์ขยมทวกายยมคืนเพรตวัสมรับขยมได้นั่นคางยิบกายยมทวว่าพรีซีนั่นขยมชูบาบาปอนตุกจิตนั่นเลิกสนิยารบพรีเอาเจ็ดรูปบอกเนี่ยจบชิมวยเจ็ดรูปบอกเรียเรียพูดนี่สำหรับบอมป์อ๋อยังมาตรายพอควายได้เปรตยาชิมวยยังมาตรการบอมป์ที่สะอาดพิพูตัวตรงจองเอาไว้ยังตรวจคัดสำหรับไอ้ทางเยอรมันเปรย์ชิมรันในภายในสมทุกชิดในเลือดรูปแต่งอ่ะที่สื่อสัญญาจุมวิ่งสมต่อสมมีตัวรวมก็สมติดไปตามยิงตรวจการมาบอาไปทางยีรบเรียมีนจกใจขอบคุณเพรียคุณยังมีบอบสัตว์แห่งคุณยังขึ้นกับสัตว์ยีรบเรียปุ๊บเมนสมต่อสมบอบออนจูกิตสัญญาโนจีกิตสัญญาสำหรับเนตสมโยรมอธิษฐานช่วยเขียนอาโปวิทยังโอปรกุณเพรียทั้งนี้ยังเคยกิจสัญญาตรงทั่วช่วยเยงตรงทั่วปีพุทธตรงจงอายนกครูบอกเพรียริชมอดพันใดนี้สมอายเยี่ยงเขียนโจรมช่วยตรงตุบกุมสมนิทิงอคนมีเยซูอาเมนสมเพชรติปาจุคณีติทไกรไกร
1: ทั้งไงมุกเหบ้านปอดักกุกโดยครั้งหนึ่งกวดสำนักพิพระเยซูตกไปประหัตเปียกกันตาละเกียร cột nâng mết cột mân nhẹ tiết ổng bông ạ tích thàn nâng chương xót xa đồng càng kìa nhẹ tố ạ tiết cột bán xa đạp cột đài rùm bích nụ sạp tệ miên ca rừng chuối đài yàng khlàng vỡ ói ạ kìa cục tiếng mù nhô lần chuối vỡ ói cúc tiếng ọ có rộ bọt lần hát nhẹ tố để chúc cho ạ có bán rộ bột ở đài mâm cực lượng bàn khơi kia cục cho họ được chân này họ bán tiếng đào một rong nâng sông lọc lụt ai bởi có đăng bạc thả nhẹ tôi ruột ruột ở hơi khuôn còn mình ruột đài tại con sẽ nâng thả mỗi phơi bọc luôn nhẹ lại đời để có khi mâm cục sông ba rốt lên một lửa chung quân gặp chung bộ bọn sửa thả. Bất chả, tập trước, trao thuê giảm bọn sửa thả. Trước, bệ giê sư nụ nệ nâng bọn sửa thả. Rồi bọn bọn bọn rửa bọn bộ kế, bệ giê sư bộ kế có tuôn sửa thả. Tổ tuôn phơ bạc tiên thả tàu. Dường hạ đối chí miên ca phôn trở lòng ổn tệnh vì muốn đòi cơ hội cho vết riêng riêng lùi rứ khẩn tục tại khả năng rừng lô bò chụp cục này tụ bài chỉ chúc khả năng cục có ách miên chư vết sẵn bàn đòi xa bê xu quân nô chỉ mùi đài đối chí này xóm lúc nịa dụ cầm tụ tâm lô bò chô tụ bế lo sắp bài rực lùm bạc đầy xóm nâu tiếp tục chất lực trung chiến

0: นั่งมุกบอกตีไปมันนะ
1: นั่งไง
0: มาบอกแก
1: มกหอบยังไงชอบไม่นัดเดีย
0: วคลา
1: จังเหรอถูกไงกี่คลา
0: บุชีฟานสุดได
1: ้สุดได
0: ้ปัจจัยติปง
1: ปัจจัยกี่ติสุดได้ปังอายยังไงนี่คือไม่ชุดมาปังอายสกูร้องเฉย
0: สกูอามีกี่ลูกนับสั่งหกมอยไปไ
1: ปอัดจับดังเดียนนะตัวเยื่อไปจีตึกลักลักสังเกตนะจ๊ะก็มาแม่
0: จัง
1: นั่งสก๊อตนั่งสไลด์เลยบัสนี่เนี่ยไอ้จังดักดักบัสนี่อัดจังดักจังดักอะไรอย่าง
0: จังกับยำชิ้นใหญ่หนึ่ง
1: นั่นไงพวกไอ้จิกตีโดนทำยาติดตึกโดนมีแฟนสลับจังไงนี่เป็นแอมยังติดแต่ตรงตึกโดนดองตึงอ่ะมีสัตว์ดองมีติดดองให้มีตึกดองไ
0: หนตาสกู
1: แล้วปุ๊บปุ๊บกึ่งไล่ตรัมตะวิหารไรอุตหะบาสยังอินเปลนับเตะยังตรัมวิสรับจังตึกเพื่อยังดักไปโจทย์ขนมชนังดักตึกได้บาปเพลิงติดตั้งวิชาปริจจำแต่สัญ

0: Kalati, Cepu, Pang, Mopai Pi, Lata Mopai Bay.
1: Tại Paul Plan nơi bởi vì yên quên nâu cư dịch đây rõ lại ôm nọ mẹ trái kẹp ở thăm môn sổ phép sổ bổ ra mà răng sổ bốt hai tầng thamát miên cơ vì nơi nà qua nắng dịch ở đây giang nụ tê
0: bạn dân khơi cục xưng nâng khó bởi cầm bây ọt bí xích cái đây xa mọt trọng tê bạn nó có khăn ông ní nó có khăn ông miên nó có khăn ông bởi cầm bí cả là tí chứ bụi băng khó mà phải bí đòi mà phải bấy nó việc là khó nó tầm miên hiếp xa mọt trọng nó có khăn ông พอลพลายในปริวิญญาณุกิจสิกิสโปรไลน์อำนาจเมตไตรเพียบอดมดสุขเพียบสับบรอสมอตรังสโลดโบดหายดังขนาดขมิ้นกระดิบวินัยนาโตหนึ่งสิกิใดอย่างดีจักขนองนี้ ปรับยึงท่าเอาเยื่อสมองตรองเอาเยื่อสไลน์ให้สโลดโบกจุบุกนั่นน้องข้อนี้ส่งต่อต่อมวยเตี้ยน้องคนเห็บเร่จุบุกใบคอปี้บ้านน้องเห็บเร่จุบุก bấy khó phí chừng bí hẹp rớ chụp bấy
1: cứ đeo trông mà trông đo bê đeo tăng trông đôi chí lục tê trông
0: ในเปลี่ยนแปลงบ้านยังเคยน้องนี่พระอันตรายนะให้เปลือยจุบุกใบขอบปีมาคือได้ตรงสมองตรองดอกเปลี่ยได้ตั้งตรงไอ้โดยเจริญโลก เซสมองก็สมองร้องขนมดับหนักในเปรี้ยเตียงมูดยังเคยย้ายลูกเซก็เจียบุกโกลมาเนี่ยน้องการได้ก็บอกมาพร้อมสมองร้องนะก็เจียบรอดดักน้องไปเจียบพร้อมร้องเบิกการทวายพร้อม แบบอย่างนกนงสมัยนี้นี่จะกลุ่มมวยสำหรับยังนกนี่ได้ยังเคยจีลกมูเซจีเนี่ยดังนอมกดมาประมุ่นนงปรางนะมาทางจีมุ่นนงปรางแล้วต่อที่มาเทดีปีจุบปีคอ ดับใบบ้านน้องกระปี้เทปีจุบปีจุบดับข้อสมโตจุบปีข้อดับมือดับใบ

Alo, chào đọc đây chẳng đọc cho nó mùi. Cho nó chì mùi. Phrết chìm ra. Nhiên phrết hả rây xong rộng cho nó chì mùi. Nhóm đọc sẽ kể đầm rù mùi vinh chẳng đọc cho nó thông mùi mạnh. Cho nó chì bí. Nẹ khá là xóa trọng nâng cách ca ở tôi. เนื้อนุ่งมาทางกิจการดัดทองในจีบใบเนื้อบำราเมียนเจ็ดสมัครทางหายชีวิตไว้มาจ้าเมียนมุกเมียนหมดตกปัญหาเอาเนื้อบำราหนุ่ม ตัวการยึดทำจนในจีบุญเราดาตามมีเกียรติเพื่อชิมชาแต่จิตเพื่อมชาในยืนรักเนี่ยบ่งบอกมาอัดละเอียง จะมีในแต่เลี้ยงมีในแต่ยืนตรองชุ่มมวยยังบางได้หนึ่งชุ่มมวยยังบางบางจนในจีบรังเราจะต้องจัดเลือกเพื่อชิมชาอย่างตรองเราไปได้ยืนชื่อตรอง ได้ชิมมวยปรองยังจะต้องตุกจัดปรองอย่างสตรองกำสังใส่นะขณะยังสังใส่ชีวิตยังมีปัญหาจนในที่ประมุ่ยเนี่ยบำราดาประเพยมีเจ็ดสมองตรัง ยังดังให้เนี่ยบ่มราดอกเบยเมียนจัดสมองตรังจุ้มมวยจะไหวนี่หรือก็จุ้มมวยถักแก่หรือก็จุ้มมวยเมย์บ่เยอะ

0: นี่นุ๊กไปได้ยุ่งแทนยังแต่การช่วยจับกลุ่มไล่แทงห้าวยุ่งเหรอมันตรวจให้ประชาชนเพียงปรับทักษะคือปรับให้เชื่อหมุนหมกได้ช่วยจับปัดการช่วยจับจับนุ๊กไปได้ยังมองแทนให้
1: ยังต้องการอ๋อให